0: อันมันยากมาตั้งแต่ต้องมั่นใจเด็กเอาสุนทรี
1: ย์เรียกมาชาเอลเรียกมาเดือดเด็กอัลเดีย
2: ร์ Radio Murta, una radio de aquí, feta